0: ใครอ่ะแล้วมึงแม่งชี้นักเนี่ยมึงลูกเบลนเบียไม่ละก็ลูกมาให
1: ้ตุ๊ตุ๊ปิตุกิตาสเปียเนี่ยแล้วมึงชี้นักไม่ละก็ลูกมาแค่กีตาร์ใครงาบังเนี่ย
0: บ่ายอ่ะมาลูกมาคิดแต่งเลยจะเปียกได้ไว้
1: เอาอ่ะ
2: อารามมาเก่งกว่ากูมันว่ากระก้าอ่ะโตโต้พิเศษเดิมปะคิดแต่งกูเลยตุกิตา
1: ไงก็ไม่ไว้นวลลูกมาแค่อุรัง
0: อารามกูเลยคิดแต่งกูเลยแค่จิโก้ยาเลยอารามกูเลยคิดแต่ง